0: นั่งเฉยนั่งทำไมไม่ทาลิปก่อนอ่ะทาลิ
1: ปแล้วมันไม่ใช่ไม่กลัวเลยนี่สิอัลสเตอร์นะมาเยอะเลยHa ha ha.